0: กอล์ฟมอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตสุพลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: Fat News
3: Chief Marshal ประภาส reinforced that Thailand does not fear international scrutinyBut seeks an objective assessment based on evidence from both Thailand and Cambodia, using identical standards for both sides.
4: Now let's turn to your effort to tackle online crime. The Royal Thai government is stepping up efforts to combat online scams and mule accounts. With new measures to centralize financial intelligence, freeze suspicious accounts, and accelerate compensation for victims.Government spokesperson Ploy Thale Laksamy Sangjan said authorities are preparing for new criteria for identifying and blacklisting individuals linked to technology-related crimes. Once a mule account holder is identified, or transaction channels across banks, including mobile banking, ATMs, and online transactions may be suspended, while the individuals will be prohibited from opening new bank accounts.Authority will also take proactive action against high-risk accounts before a victim report a crime, helping prevent fraudulent funds from being transferred out. Meanwhile, the Anti-Money Laundering Office is preparing a system allowing victims to apply for a return for seized funds without waiting for a court order. The government also plans safeguards against the use of young people as mule account holders, while agency will work on an integrated database and a 90-day action plan to strengthen the national response to online financial crime. And anyone whose accounts are mistakenly suspended can contact AOC Hotline 1441 Press 2 for identity verification and account review. Up next in business news, FTA drives Thailand's trade growth in first half of 2026, expanding export opportunities.
5: You're listening to Radio Thailand News.
6: Driving Thailand as a force within the ASEAN community in 2026, the slogan, Amazing Thainess, Harmony Through Diversity, was chosen.Putting at the forefront Thailand's desire to leverage the many ways of life and differences both within its borders and throughout the region to realize the true strength and potential of all of ASEAN. Within the slogan, Thailand will be enacting the STAR concept to actualize all that Amazing Thainess has to offer. The concept is an acronym standing for S, Stability, Security, and Safety. T.Technology and creative innovation for prosperity and sustainability. A. Arts and cultural capital. And R. Rights, equality, and inclusiveness. Under S, Thailand is to create a foundation for sustainable development and good quality of life, while also supporting political stability to foster democracy.From infrastructure to public health, the goal under stability, security,

0: Fat breaking news. Fat breaking news. News. Fat breaking news.
1: สนับสนุนข่าวโดยกฤษณาอะคาเดมี่เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่เพื่อก้าวสู่สังคมทุกระดับอย่างมั่นใจกฤษณาอะคาเดมี่ในเครือโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ
2: ์ Ladies and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you to into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายวราคีภูมิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราคีภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายสิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้าน
2: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
3: ชุบิยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่แบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร่350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นฮอนด้าเวฟ110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออน มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชลระยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชลระยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062 823 7599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชลระยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชลระยูส
0: ชาวรูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774รอตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไร 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็คเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
6: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิสุพันลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: Welcome to FAT106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT106 Radio Thailand. เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโซนประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Fact Radio Thailand Radio Thailand Fact 5 Thai Music Hits List Oh yeah Number 5

0: Fat Five Thai Music Hits List.
1: K-Y-Hit Music Station.

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6 ติวสอบเข้าม.1 มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: ไปไปนะปออะโปแป
3: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
4: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007
3: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
7: อุ่นได้ได้
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านาลัยเปิดทุกวัน0537119211รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร0539101000 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลฟ์กว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: ยังไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Balance ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance โปลง Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน0537119221รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะสิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: นิว Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและนิว Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกโปรเพอร์ตี้โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษ

0: ลาดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: Clang Rai Hit Music Station
3: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล
2: 창의가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

นะคะเช้านี้เริ่มต้นด้วยจังหวะที่คึกคักมากนะคะคุณผู้ฟัง Animal นะคะเพลงนี้นะคะจาก Case I นะคะโอเคค่ะ 9:19 นะคะดีเจพี่นุ่มค่ะเช็คอินในวันอังคารที่11สิงหาคม2026นะคะอยู่ด้วยกันยาวไปจนถึงบ่าย2นะคะสำหรับวันนี้เนาะส่งเพลงที่คุณอยากฟังได้นะคะมาทางเพจ Facebook ของเราเพจ Facebook Fat 106 Radio Thailand นะคะและชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะพร้อมกับทางด้านของบ้านกันกนกสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่ทำเลใจกลางเมืองนะคะอยู่ตรงแยกแม่กอนเชียงรายนะคะคุณสำหรับบ้านกันกนกค่ะให้ครบจบทุกดีลบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะของทางบ้านกันกนกคุณสามารถติดตามได้นะคะแถมเยอะมากนะคะคุณแถมยังจองวันนี้เพียง 5,000 บาทนะฮะฟรีบริการยื่นกู้ค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะช่วยผ่อนให้กับคุณด้วยนะคะคุณเดี๋ยวนะเดี๋ยวโปรโมชั่นตัวนั้นเดี๋ยวพี่นุ่มเอามาดูให้นะคะแป๊บนึงนะโอเคค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะคุณคะสำหรับบ้านการกนกแล้วเนี่ยเป็นโครงการบ้านที่คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ0900430888นะคะ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property นะคะฝากทางด้านของ Honda MIM Cars เชียงรายด้วยนะคะสำหรับ New City นะคะราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการเกรด Turbo S นะคะ 569,000 บาทค่ะเกรด EHEV รุ่น V นะคะ 619,000 บาท EHEV SV 689,000 บาทค่ะเกรด EHEV RS 739,000 บาทนะคะส่วน New Honda City Hatchback เกรด Turbo S 579,000 บาท EHEV V 629,000 บาทค่ะนะคะแล้วก็ EHEV SV 699,000 บาท EHEV RS 749,000 บาทนะคะจองวันนี้นะคะคุณก็จะมีสิทธิพิเศษให้นะคะดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 1.69% ค่ะแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1ด้วยนะคะเชิญได้เลยนะคะคุณที่โชว์รูม Honda MIM Cars เชียงรายแยกสีไซมูลข้างเซ็นทรัลบันดุแล้วก็แม่สายนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะ Facebook และ LINE Official Account Honda MIM Cars ค่ะฝากทางด้านของกระเป๋ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์นะคะกระเป๋าผ้าไทยทันสมัยสวยงามตัดเย็บเนียบนะคะประณีตทุกฝีเข็มซิปหัวซิปอะไรอย่างดีจากวัย KK ประเทศไทยแบรนด์สัญชาติไทยที่เอาสิ่งที่มีในไทยออกสู่สายตาชาวโลกนะคะผ้าจะเป็นผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟสีครีมเอิร์ธโทนสวยงามมากๆนะคะสะอาดตาต่อลายกับผ้าของพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็ผ้าปักของพี่น้องชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นลายดอกไม้ลายเมล็ดข้าวสารลายเมล็ดกาแฟนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายเนาะซิปหัวซิปอะไรอย่างดีจากYKKประเทศไทยนะคะคุณสวยงามใช้ได้ในทุกโอกาสนะคะสินค้ามีวางจำหน่ายที่โรงแรมเดอะริเวอรี่ใบกระตะธานีตรงเมลอนช็อปแล้วก็เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์นะคะไงก็ลองติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-695-6767
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: กันกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตสุพันลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนMarketing เชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสโอเคคือรู้ฟังขานะคะเดี๋ยวเจอเราที่ไหนนะคะทีมงานของแฟต106นะคะอย่าลืมมาทักกันนะแล้วก็มีของรางวัลแจกให้แน่นอนส่วนใครที่เล่นเกมก็จะได้ของรางวัลพิเศษหน่อยนะคะ6ตลาดสดในเชียงรายนะคะมาร่วมกิจกรรมกันเนาะรถโชว์ค่ะคุณกิจกรรมรถโชว์ตลาดแตกอยากแจกนะคะปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยค่ะเจอที่ไหนรับของรางวัลทันทีนะคะขอบพระคุณของรางวัลนะคะที่สนับสนุนเราในกิจกรรมดีๆตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสิงคอร์ปอเรชั่นนะคะสิงปักเชียงรายเจริญนครการแว่นค่ะสหธานีมาร์เก็ตติ้งหรือสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์นะคะกรีนวิงนะคะขอบคุณธนพิริยาซูเปอร์ขอบคุณ Honda MIM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนนะคะทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายค่ะบ้านภาษาครูเอมี่นะคะโครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามนะคะโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คค่ะบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผามาแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายและเชียงรายคอสเมติกค่ะและนี่คือรายชื่อผู้สนับสนุนของเราของรางวัลเพียบแน่นอนนะคะกิจกรรมนี้สนุกแน่แค่อย่าลืมทักกันเท่านั้นเองนะคะสำหรับแฟต106รถโชว์ค่ะ
3: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้

โอเคคุณผู้ฟังขานะคะตอนนี้เนี่ยนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะก็มีการแชร์คอนเทนต์ที่ว่าการที่เราขับรถเหยียบน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ไปกระเด็นใส่คนอื่นนะคะอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับสูงสุด 20,000 บาทอันเนี้ยหลายคนกำลังสงสัยว่ามันเป็นข่าวจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้พี่นุ่มจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องราวนี้นะคะ9 สิงหาคม 2569 Facebook กระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะโดยอ้างจากกฎหมายดังนี้นะคะพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา43ในวงเล็บประกอบมาตรา158/1นะคะผู้ใดที่ขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถยนต์เหยียบน้ำกระเด็นใส่คนขับจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะนอกจากนี้ผู้เสียหายสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถได้หากทรัพย์สินเสียหายจากการที่รถเหยียบน้ำกระเด็นใส่นะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438กำหนดให้ค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติกรรมและความร้ายแรงแห่งการละเมิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นข่าวจริงนะคะขับรถไปไหนมาไหนมีน้ำเจิ่งนองตรงไหนนะคะเวลามอเตอร์ไซค์ขับสวนเราเนี่ยเราก็ต้องระวังนะคะคุณผู้ฟังไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็จะเดือดร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำใจของคนใช้รถใช้ถนนเนาะโอเคค่ะนะคะก็ถือว่ามีกฎหมายมารองรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังกันแล้วอ่ะนะคะหยิบข่าวนี้มาอัปเดตให้ได้ฟังกันค่ะ

ชั่วโมงนี้ขอบคุณบ้านการกนกนะคะโปรแรงทะลุสายฝนมาแล้วนะคะบ้านการกนกแยกแม่กันเชียงรายเปใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทค่ะคุณผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดนะคะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้านะคะวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติม0900430888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property ค่ะขอบคุณทางด้านของกระเป๋ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์นะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนเราก็ได้รับโอท็อป5ดาวการันตีทุกรุ่นนะคะสวยงามประณีตทุกฝีเข็มซิปหัวซิปอะไรอย่างดีจาก YKK ประเทศไทยนะคะกระเป๋ารุ่นล่าสุดจะเป็นภูผาลาวาสีครีมอมชมพูแนวเอิร์ธโทนนะคะต่อลายกับผ้าของพี่น้องชาติพันธุ์แล้วก็ผ้าปักของพี่น้องชาวบ้านที่บ่งบอกถึงความเป็นเชียงรายเชียงรายบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปักลายเมล็ดข้าวสารเมล็ดกาแฟหรือจะเป็นลายดอกไม้สวยงามนะคะคุณซิปหัวซิปอะไรอย่างดีจาก YKK ประเทศไทยสินค้ามีวางจำหน่ายที่โรงแรมเดอะริเวอรีใบกระตะธานีตรงเมลอนช็อปค่ะแล้วก็เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์นะคะโอเคเดี๋ยวเราปิดเบรกกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ

ากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: music on the road. Fat Music on the road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Green Wing ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกเป็นช่วงรันอินของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนใหม่หลังจากประกอบเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งานในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกหรือ1เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนคราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หมดไปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆนั่นเองค่ะ
0: Fat Music on the road. Fat Music on the road.
1: โปรตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุด Green Wing ร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไร 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: ง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมที่จะการบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจเฟซบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ061-410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออนทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642
5: ชาอินทรีย
6: ์ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007
8: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ

0: 21นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
1: โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
3: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนต์มาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: แฟต Radio Thailand Radio Thailand Fact 5 Thai Music Hits List
5: Number 5 ไม่ชัวร์มีอยู่

0: Fat 5 Thai Music Hits List.
1: Chiang Rai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

วิมนะคะเอ็กกับเจซี่นะคะสำหรับเพลงนี้ Right Now เอา Right On นะคะคุณผู้ฟังโอเคเอามาตอนนี้10:25ค่ะเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะพร้อมกับทางด้านของโรงพยาบาลเชียงรายรามนะคะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงคุณสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองบัตรประกันสังคมข้าราชการแล้วก็กรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานด้วยนะคะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามเลยค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยนะคะศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายราม0947965642นะคะย้ำค่ะ0947965642นะคะฝากโปรโมชั่นดีๆที่ Honda MIM Cars เชียงรายด้วยนะคะ New City 2026มาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo แล้วก็ Hybrid EHEV ราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะ New Honda City นะคะคุณเกรด Turbo S ค่ะ 569,000 บาทเกรด EHEV V 619,000 บาทนะคะเกรด EHEV SV 689,000 บาทเกรด EHEV RS 739,000 บาทค่ะส่วน New Honda City Hatchback นะคะเกรด Turbo S ค่ะ 579,000 บาทเกรด EHEV V 629,000 บาทเกรด EHEV SV 699,000 บาทเกรด EHEV RS 749,000 บาทนะคะราคาพิเศษนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะคุณเลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษเช่นดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 1.69% แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1เชิญเข้ามาทดลองขับสัมผัสประสบการณ์ได้นะคะที่โชว์รูม Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบันดุแล้วก็แม่สายเข้ามาทดลองขับรับไปเลยของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MIM Cars ค่ะส่วนที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์นะคะที่นี่จะเป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีที่เรามีให้เลือกจุใจมากๆต่อรองราคาได้อีกต่างหากนะคะมั่นใจว่าราคาถูกสุดในย่านนี้พบโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ค่ะผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวน์นะคะพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวเลยนะคะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจค่ะช็อปเลยนะคะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:30 น.ไปจนถึง6:00 น.ค่ะสอบถามเพิ่มเติม0537747774นะคะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18 ปีให้เขาได้มีความมั่นใจในตัวเองมีทักษะนะคะในการพูดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานได้ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจทัศนคติเชิงบวกต่อยอดในการนำไปใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนนะคะต่อยอดนะคะกับในส่วนของการแข่งขันทักษะวิชาการนะคะแล้วก็รวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์ต่างๆเนาะสำหรับเด็กอายุ6-18 ปีนะคะเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สันโค้งหลวงซอย6ในหมู่บ้านกอนรัฐซอย7ค่ะค่าใช้จ่ายจะเป็นคอร์สนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดต่างๆคุณสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook กฤษณา Hello Thailand นะคะหรือว่าสอบถามมาที่0946915676ก็ได้นะคะเดี๋ยวฝากทางด้านของคอร์สผู้ใหญ่ด้วยนะคะสำหรับคอร์สผู้นำนะคะที่อยากจะเป็นทั้งผู้นำคนเก่งแล้วก็ผู้นำที่คุณจะได้พบโอกาสที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะความเก่งอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอเนาะมาเลยนะคะคุณต้องรู้จักวิธีการถ่ายทอดคุณค่าและความคิดในตัวตนให้คนอื่นได้มองเห็นนะคะสำหรับในส่วนของคอร์สผู้ใหญ่เนี่ยนะคะคุณคอร์ส2วันจบนะคะ 29-30 สิงหาคม2วันนี้เรียนที่จังหวัดเชียงรายเราเลยนะคะอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นะคะสอบถามเพิ่มเติมเลยค่ะ0949994491นะคะแล้วก็0882587708สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะคะเวลาเรียนคือช่วง9:00 น.เช้าไปจนถึง4:00 น.นะคะ2วันจบคอร์สเลยนะห้องประชุมในอำเภอเมืองเชียงรายสำรองที่นั่งด่วนนะคะ
สำหรับผู้นำที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพนะคะแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะการเป็นผู้นำเนี่ยนะคะไม่ใช่ทำแค่ให้คนอื่นได้มองเห็นเนาะแต่ว่ามันมีอะไรลึกๆนะคะที่อยู่ข้างในศักยภาพต่างๆนะคะที่จะสามารถบ่งบอกแล้วก็ทำให้เราได้รับการยอมรับนะคะโอเคค่ะสนใจเพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยนะคะสำหรับคอร์สของผู้นำนะคะเรียนกับอาจารย์กฤษณาภิรัติสิทธิ์นะคะคุณ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ0537192513ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053719719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676พบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ Honda MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ยูไม่ไหวยูไม่ไหวเฮ้

คค่ะคุณผู้ฟังขานะคะพูดถึงเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเฟส2มีโอกาสที่จะมีอีกไหมใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เนี่ยค่ะก็ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะซึ่งก็จะเหลืออีกแค่1เดือนเท่านั้นแน่นะคะจะจบโครงการละอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยนะก็เริ่มมีแนวคิดไทยช่วยไทยพลัส2หรือว่าเฟส2นะคะพร้อมกับไอเดียการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายจาก60 40เป็น50 50นะคะซึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคมคือเมื่อวานเนาะทางด้านของกระปุก .com เนี่ยนะคะเขาก็มีการรายงานนะคะจากแนวคิดดังกล่าวทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลดเหลือ50 50อย่างนั้นเราก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะสำหรับเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็มีไอเดียเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าประชาชนร้องเรียนมาว่า60 40เนี่ยมันคำนวณยากนะคะเอา50 50ดีกว่านะฮะก็คำนวณเงินได้ง่ายกว่านะฮะเพียงแค่หาร2จากราคาขายก็จบแล้วเอาจริงๆมันก็ง่ายดีจริงๆอ่ะนะคะคุณเพราะว่ามันคิดง่ายเนาะ60 40ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีเครื่องคิดเลขมาช่วยนะฮะโอเคค่ะนะฮะเดี๋ยวรอดูเฟส2ว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันค่ะชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีให้เขาเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทั้งกับเด็กวัยเดียวกันและร่วมกับผู้ใหญ่นะคะเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ต่อยอดนะคะกับทุกวิชาในห้องเรียนต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการต่อยอดในการเป็นทักษะดีๆติดตัวเวลาไปสอบสัมภาษณ์ที่ไหนก็จะได้แบบทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เลยนะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676อันนี้จะเป็นคอร์สสำหรับเด็กนะคะส่วนคอร์สของผู้ใหญ่ค่ะคุณคะสำหรับในส่วนของคอร์สผู้ใหญ่สอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียรทิสิทธิ์ค่ะเชียงรายนะคะอาจารย์จะกลับมาวันที่29-30สิงหาคมนี้อันนี้จะเป็นคอร์สที่จะมีการจัดขึ้นนะคะจริงแล้วอาจารย์ก็มีคอร์สสำหรับน้องๆมัธยมเนาะนะคะที่จะต้องเข้าไปเป็นวิทยากรด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้ใหญ่นะคะก็จะมีคอร์สสำหรับ10ท่าน 6,999 บาทเท่านั้นรวมอาหารกลางวันแล้วก็2เบรกนะคะคอร์ส2วันจบนะคะเชียงรายวันที่ 29-30 สิงหาคมค่ะในโลกของผู้นำความเก่งเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะอันนี้เป็นคอร์สที่เหมาะกับผู้นำมากๆนะคะสำหรับใครสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองที่นั่งด่วนเลยนะคะ0882587708หรือ0949994491นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะทักเข้ามาได้นะคะสนใจคอร์สเด็กหรือว่าคอร์สผู้ใหญ่นะคะขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Honda MIM Cars เชียงรายนะคะสำหรับใครที่สนใจออกรถ New City 2026ค่ะเข้ามาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo แล้วก็ Hybrid EHEV ราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ New Honda City Grade Turbo S นะคะ 569,000 บาท Grade EHEV V 619,000 บาท Grade EHEV SV 689,000 บาท Grade EHEV RS 739,000 บาทค่ะNew Honda City Hatchback นะคะเกรด Turbo S 579,000 บาทเกรด EHEV V 629,000 บาทเกรด EHEV SV 699,000 บาทค่ะแล้วก็เกรด EHEV RS 749,000 บาทสนใจแบบไหนถ้าชอบแบบใส่ของได้เยอะด้วยแล้วก็ยังคงความเป็นเก๋งอยู่เนี่ยนะคะก็ขอแนะนำ Honda City Hatchback นะคะสนใจราคาพิเศษนี้ถึง30กันยายน69นี้เท่านั้นนะคะคุณเลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษเช่นดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 1.69% แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะเข้ามาลงทะเบียนทดลองขับได้รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ค่ะที่ Honda MIM Cars ทั้ง4สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบันดูแล้วก็แม่สายนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MIM Cars นะคะและนอกจากนี้นะคะขอบคุณทางด้านของโรงพยาบาลเชียงรายรามด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงคุณสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการและกรมบัญชีกลางได้แบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มและก็ไม่ต้องรอคิวนานด้วยนะคะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีค่ะปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ย้ำนะคะ0947965642ค่ะปิดเบรกค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18ปี094-691-5676ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
0: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟท Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: รื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053 711 921
2: อุ่นได้ได้
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polo Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรดาการมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
5: Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City

0: และยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนท่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: เป็นไปนะโปะอาโปแป
3: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: นซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31 D 256 GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน

0: ุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยา
1: ธนพิริยาถูกจริงถูกใจใกล้บ้าน
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
3: ยังไร Hit Music Station
4: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: That Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

0: ก่อนที่เขาจะมาทัก
1: เป็นไงบ้างคะแนวนี้เพราะไหมนะฮะก็น่าจะยังไม่มีใครง่วงเวลานี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะต้องออกมาทานข้าวอะไรเงี้ยนะคะก็จัดเพลงเพราะๆซึ้งๆกันบ้างนะคะเพลงเก่านะคะระหว่างที่รอเขานะคะของป๊อปปองกูลค่ะฟีเจอริ่งกับทีชัยเดชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นของทีเหมือนกันนะชื่อเพลงโฮมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีหนีห่างของเขียนไขและวานิชนะคะ 11:30 นค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องราวของใบเสร็จนะคะภัยที่มองไม่เห็นนะคะเมื่อวันก่อนมีคนออกมาทำคลิปเกี่ยวกับใบเสร็จที่ส่งผลกับฮอร์โมนในร่างกายหากจับในปริมาณที่มากเกินไปสามารถที่จะดูดซึมผ่านผิวหนังปริมาณมากกว่าปกติซึ่งมีสาร BPA ส่งผลกับระดับฮอร์โมนนะคะในร่างกายนะคะคุณแล้วก็ในส่วนของ Facebook ประชาคมแพทย์นะคะก็มีการโพสต์นะคะบทความเกี่ยวกับภัยที่ซ่อนอยู่ในใบเสร็จแบบนี้นะคะสารอันตรายเล็กๆนะคะที่ไม่ควรมองข้ามแต่ก็ไม่ควรตื่นตระหนกนะคะสาร BPA นะคะอันตรายหรือไม่โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์นะคะคำตอบก็คือมีเหตุผลที่จะต้องระมัดระวังนะแต่ก็ไม่ควรที่จะตื่นตระหนกจนเกินไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตประจำวันของเราอะนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเติมน้ำมันนะคะเราก็ได้ใบเสร็จเนาะซื้อของเราก็ได้ใบเสร็จใช่ไหมคะสารนี้นี่นะคะจัดอยู่ในกลุ่มสารรบกวนการทำงานของฮอร์โมนซึ่งสามารถที่จะรบกวนการทำงานฮอร์โมนบางชนิดได้โดยเฉพาะเมื่อรับในปริมาณที่สูงหรือว่าในช่วงสำคัญของการพัฒนาร่างกายนะคะแล้วก็ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์แล้วก็ระบบประสาทได้นะคะแต่หลักฐานในมนุษย์ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าการจับใบเสร็จในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะทำให้เกิดความผิดปกติในทารกตั้งครรภ์นะคะในทารกในครรภ์นะไม่ใช่ทารกตั้งครรภ์ค่ะขออภัยด้วยในทารกในครรภ์นะฮะหรือว่าก่อให้เกิดโรคโดยตรงอะนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหากใช้เจลแอลกอฮอล์หรือโลชั่นแล้วก็จับใบเสร็จทันทีเนี่ยอันเนี้ยอาจจะทำให้ผิวหนังดูดซึม BPA ได้มากขึ้นด้วยนะคะคุณจึงเป็นเหตุผลนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายแนะนำให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมดังกล่าวนะฮะสำหรับชีวิตประจำวันของหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ถามว่าความเสี่ยงต่ำไหมเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ค่อยได้ไปซื้ออะไรที่ต้องรับใบเสร็จเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยเนาะแต่ว่าคนที่ทำงานแล้วก็ต้องจับใบเสร็จอยู่ตลอดเนี่ยนะคะอาจจะอันตรายนิดนึงจริงๆใส่ถุงมือก็ดีนะคะคุณเนาะอาจจะทำงานไม่สะดวกแต่ว่าถ้าเป็นถุงมือคล้ายๆกับถุงมือแพทย์อันนี้น่าจะสะดวกนะคะโอเคค่ะนะคะถ้าเป็นไปได้ก็เลือกใช้เป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่มีความจำเป็นต้องรับใบเสร็จทุกครั้งนะคะคุณเด็กๆเขาก็ถามเหมือนกันนะรับใบเสร็จไหมคะอะไรเงี้ยจริงๆคุณใช่ไหมถ้าเราไม่รับก็ได้นะคะแต่บางคนเขารับเขาก็มีเหตุผลเพราะว่าเขาอาจจะอยากดูแต้มสะสมหรืออะไรยังไงตามโปรโมชั่นเนี่ยนะคะของทางด้านของร้านค้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมโอเคค่ะนะคะหยิบเรื่องราวนี้มาฝากคุณนะคะสำหรับชีวิตประจำวันที่จะต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ฟังมาค่ะนะคะชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะพร้อมกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะทางด้านของ Attitude Clinic นะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะดูแลผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้ผิวขาวใสนะคะได้รูปหน้าที่สวยงามแล้วก็ดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องของสิวเนี่ยนะคะ Attitude Clinic เลยค่ะสิวอักเสบสิววัยรุ่นสิวเซลลอยด์สิวอะไรก็รักษาได้นะคะมาที่นี่เลยค่ะ Attitude Clinic เน้นการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลียงไขนะคะครั้งละ690 บาทนะคะสำหรับโปรแกรม6ขั้นตอนในการรักษาสิวเนาะสิวหนักแค่ไหนก็เอาอยู่นะคะ Attitude Clinic ตั้งอยู่ตรงสามแยกไฟแดงหลังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เส้นหลังเซ็นทรัลค่ะปรึกษาคุณหมอได้ทุกวันนะคะ0992122000 Attitude ปุ๊บสิวหายปั๊บแน่นอนนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะฝากทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะให้เด็กๆเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องเขียน ียนสคริปต์ต่อยอดการเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ฝึกนำเสนองานในชั้นเรียนพรีเซนต์งานนะคะเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นต้องที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์เลยนะคะสำหรับคอร์สเด็กนะคะ 6-18 ปีสอบถาม0946915676เพจ Facebook โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายส่วนคอร์สผู้ใหญ่นะคะอาจารย์กฤษณานะคะเปิดสอนคอร์สผู้ใหญ่ในช่วงวันที่29-30สิงหาคมนี้นะคะเวลาเรียน 9:00 นไปถึง 16:00 น2วันจบคอร์สที่ห้องประชุมในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะ6,999 บาทนะคะรอบละ10ท่านเท่านั้นรวมอาหารกลางวันแล้วก็2เบรกคอร์ส2วันจบนะคะอันนี้เน้นในเรื่องของคอร์สการเป็นผู้นำนะคะเจ้าของกิจการนะคะที่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพนะคะแล้วก็รวมไปถึงทักษะต่างๆนะคะเพราะการเรียนรู้นะคะไม่จำเป็นต้องหยุดนิ่งนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะ0882587708รีบลงทะเบียนด่วนเลยค่ะฝากมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสด้วยนะคะสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพค่ะสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะต่างๆตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกน้ำใจนักกีฬาฝึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะโค้ชก็พาเด็กๆเก็บประสบการณ์เต็มที่นะสอนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์4:30จนถึง6:30ตอนเย็นค่ะที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างนะคะสอบถามสมัครเรียน0628237599เพจ Facebook Manop Soccer Academy เชียงรายยูสค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ
1: 094-691-5676 Fat Radio Thailand Sponsored by
0: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายศูนย์วิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษากรูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ยูไม่ไหวยูไม่ไหวเฮ้ย

0: Sports Radio Thailand จัดกิจกรรม Roadshow อยู่ไม่ไหวอยากแจกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไม่ไหวอยากแจกจุกจุก
1: คุณผู้ฟังคะเจอเราที่ไหนนะคะทักด้วยนะทักปุ๊บรับของรางวัลปั๊บนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้รับของรางวัลใหญ่ให้เล่นเกมนะเกมไม่ยากหรอกนะคะตอนนี้น้องๆก็เตรียมไปแล้วนะคะสำหรับเกมนะคะเจอที่ไหนนะคะทักไปเลยแฟต106นะคะเราจะเจอกันในตลาดสดต่างๆนะคะสำหรับในส่วนของของรางวัลนะคะก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106ของเราสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะเจริญนครกันแว่นค่ะสหมาร์เก็ตติ้งจำกัดหรือว่าสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์นะคะกรีนวิงค่ะธนัทพิริยะซูเปอร์ฮอนด้าเอ็มไอเอ็มคาร์สเชียงรายเชียงรายคอสเมติกนะคะสุวิรุณชาไทยค่ะแอตติจูดคลินิกมิสุพลานนะคะรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะบ้านภาษาครูเอมี่ค่ะโครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแรกภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณากรรมประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่และมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสขอบพระคุณสำหรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีนะคะโอเคค่ะกิจกรรมรถโชว์ครั้งนี้นะคะรับรองนะคะสนุกแน่นอนค่ะเจอที่ไหนทักนะคะรับของรางวัลไปเลย

เป็นเพลงที่เพราะมากนะสำหรับเพลงนี้เนาะจันเจ้าเอ๋ยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะตอนนี้11:56 นแล้วนะคะขอบคุณทางด้านของมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสนะคะสอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพค่ะเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรทั้ง Introduction Goalkeeper Coaching Course FA Thailand Introductory Coaching Course ค่ะ Goalkeeper Coaching Camp Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย FC Bayern Travel Level Course นะคะไลเซนส์ที่รับรองโดยกรมพละศึกษา Statement of Commission Law Soft the Game ทางออนไลน์โดยสมาพันธ์ฟุตบอลออสเตรเลียสอนทุกเย็นวันอังคารถึงศุกร์4:30จนถึง6:30ตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างนะคะรับเด็ก6-18 ปีนะคะสมัครด่วนนะคะสนใจเพิ่มเติมเลยค่ะ0628237599เพจ Facebook Manop Soccer Academy เชียงรายยูสนะคะขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะคอร์สผู้ใหญ่นะคะอาจารย์กฤษณาเพียรทิสิทธิ์ก็จะมาสอนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนาะแล้วก็จัดคอร์สนะคะพิเศษนะ10ที่นั่งตอนนี้เหลือ8ที่นั่งนะคะรีบด่วนเลยค่ะสำหรับใครผู้นำท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับคอร์สนี้เนี่ยนะคะก็จะเพิ่มความเก่งให้กับผู้นำเนาะ 29-30 สิงหาคมค่ะ2วันจบคอร์สนะคะ 6,999 บาทรอบละ10ท่านเท่านั้นตอนนี้เหลือ8ที่นั่งนะคะรวมอาหารกลางวันนะคะคุณราคานี้แล้วก็2เบรก29-30 สิงหาคมตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีเลยนะคะสถานที่ห้องประชุมในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะสำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะที่0882587708หรือ0949994491ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราปิดเบรกกันก่อนนะคะคุณบ่ายโมงกว่านิดๆกลับมาคุยกันค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชันดรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music on the road. Music on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะรู้หรือไม่ Honda ขับขี่ปลอดภัยในทุกคลาสไม่ว่าจะเป็น Honda City, Civic, HR-V, CR-V, Accord เพราะเรามีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ที่มีหลากหลายระบบที่ช่วยควบคุมในสถานการณ์การขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาทิระบบเตือนการชนรถพร้อมช่วยเบรกระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินหรือเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ซึ่งเทคโนโลยี Honda Sensing นี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางบนท้องถนนเป็นการผสานการทำงานอย่างอัจฉริยะดุจประสาทสัมผัสแห่งอนาคตโดยกล้องด้านหน้าตรวจจับสภาพแวดล้อมบนท้องถนนช่วยแจ้งเตือนคนขับและช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยฟังก์ชันต่าง
0: ๆ Music on the road Music on the road
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
3: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:00 นเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
4: ่ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลัก

0: ูดีเป็นวิถีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775
1: ชุบิยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่แบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร่350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นHonda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้โรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไร 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับ Platinum จาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wingข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
2: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีต

0: ซีแมทคอนกรีต
1: โหรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
2: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีราพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดขัดพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักกิมมิกหญิงธีราพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
4: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
2: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซุปเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยู
5: ธ Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
6: Oh yeahNumber 5
7: ไม่ชัวร์มีอยู่

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

0: แฟตโกกรีนสิ่งปรับปรุงดินเพื่อสิ่งแวดล้อมอินทรีย์ 100% ดินภูเขาไฟภูผา999
1: สวัสดีครับทุกคนผมชื่อภูผา999ผมเป็นดินภูเขาไฟมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ไปทำความรู้จักกับพี่ทุเรียนเพื่อช่วยให้เขาเติบโตอย่างแข็งแรงที่สุดพี่ทุเรียนดูอ่อนแรงจังเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะแร่ธาตุภูเขาไฟอย่างผมคือสิ่งที่คู่ควรกับต้นทุเรียนที่สุดผมเกิดจากลาวาที่เย็นตัวลงจนกลายเป็นขุมทรัพย์จากใต้ดินที่พร้อมจะมอบพลังให้กับพี่ทุเรียนแล้วพลังลับของผมอยู่ที่ซิลิก้าที่เข้มข้นถึง 64.51% เลยล่ะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดานะแต่มันคือสารอาหารวิเศษที่จะเข้าไปเสริมสร้างผนังเซลล์ของพี่ทุเรียนให้แข็งแรงประดุจเหล็กกล้าเลยทีเดียวเมื่อเซลล์แข็งแรงพี่ทุเรียนก็จะมีเกราะป้องกันต่อให้พวกแมลงหรือเชื้อราจะพยายามเข้าโจมตีแค่ไหนก็ไม่สามารถเจาะผ่านผิวที่แข็งแกร่งของพี่ทุเรียนไปได้เลยสักนิดเดียวดินที่นี่ดูเหมือนจะเปรี้ยวไปหน่อยนะครับแต่ผมจัดการได้ด้วยค่า pH 9.97 ของผมจะช่วยปรับสมดุลดินที่กรดจัดให้กลับมาเป็นกลางพอดีเป๊ะทำให้รากของพี่ทุเรียนกินอาหารได้อร่อยขึ้นเยอะเลยผมจะมาช่วยฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมเหล่านี้ให้กลับมานุ่มนวลและมีชีวิตชีวาอีกครั้งเองครับนอกเหนือจากพลังหลักแล้วผมยังมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญมากมันจะช่วยทำให้ใบของพี่ทุเรียนเปลี่ยนจากสีซีดๆกลายเป็นสีเขียวเข้มสดใสผมยังมีเหล็กและโบรอนที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงและสร้างเนื้อผลให้แน่นหนา
2: ว้าวน่าทึ่งจัง
1: ที่สำคัญที่สุดคือช่วยป้องกันไม่ให้ผลทุเรียนแตก
2: อ้อใช่สิ
1: ที่ทุเรียนจะได้มีผลที่สวยสมบูรณ์แบบยังไงล่ะเห็นตัวผมแบบนี้ผมมีโครงสร้างรูพรุนมหาศาลเลยนะผมทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำไฮซีซีที่ช่วยกักเก็บปุ๋ยและสารอาหารไม่ให้ไหลหายไปกับน้ำเพื่อให้พี่ทุเรียนมีอาหารกินได้นานๆตลอดทั้งวันการใช้งานผมก็ง่ายแสนง่ายครับผมชอบทำงานเป็นทีมเพื่อนๆสามารถใช้ผมคู่กับปุ๋ยปกติที่ใช้อยู่ได้เลยผมจะเข้าไปช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ปุ๋ยเหล่านั้นทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าวิธีใส่ผมให้ถูกต้องก็คือโรยผงลาวาของผมให้รอบโคนต้นทุเรียนตามแนวพุ่มใบแบบนี้ครับเพียงเท่านี้พี่ทุเรียนก็พร้อมจะรับพลังจากภูเขาไฟไปใช้ได้อย่างเต็มที่แล้วสุขภาพดีสุดๆไปเลยครับใช่ครับวิเศษครับฉันก็รู้สึกดีมากยินดีด้วยนะสุขภาพดีตลอดไปตอนนี้สวนทุเรียนของเราก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วครับหากใครอยากให้พี่ทุเรียนแข็งแรงแบบนี้อย่าลืมเรียกหาดินภูเขาไฟภูผา
3: ครับท่าน
1: ดินภูเขาไฟ
3: ภูผา
1: ไปเลยติดต่อสำนักงานใหญ่ได้ที่เบอร์0949994491มาสร้างสวนในฝันไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับน้องๆผมชื่อภูผา999ฮีโร่ดินภูเขาไฟผู้พิทักษ์สวนวันนี้ผมมีภารกิจลับจะมาบอกนั่นคือกลยุทธ์ดับเบิลโปรเทคชั่นหรือการป้องกัน2ชั้นเพื่อปราบเจ้าเชื้อราตัวร้ายโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีอันตรายเลยสักนิดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปสร้างป้อมปราการให้ต้นไม้กันเลยขั้นตอนแรกของ Double Protection คือการดูแลบ้านของรากครับผมจะใช้แร่ภูเขาไฟปรับค่า pH ในดินให้อยู่ที่ 6.0 ถึง 6.5 ซึ่งเป็นระดับที่ดินมีความสุขที่สุดเมื่อดินไม่เป็นกรดจัดเจ้าเชื้อราก็จะไม่กล้าขยายพันธุ์และรากไม้ก็จะแข็งแรงจนดูดสารอาหารได้เก่งสุดๆไปเลยต่อไปคือด่านที่2การป้องกันทางใบครับงานนี้ผมมีคู่หูคือไตรโก้นักรบจิ๋วไตรโคเดอร์มาตัวเขียวเราจะใช้น้ำสกัดแร่ที่มีซิลิก้าเข้มข้นผสมกับกองทัพไตรโก้เพื่อฉีดพ่นสร้างกรอบป้องกันที่มองไม่เห็นให้กับใบไม้ทุกใบในสวนของเราพลังของซิลิก้าจะเปลี่ยนใบไม้ให้กลายเป็นกรอบแก้วที่แข็งแกร่งจนเชื้อราเจาะไม่เข้าเพราะใบไม้ของเราลื่นและแข็งแรงเหมือนโลกแก้วจนมันเกาะไม่อยู่เลยล่ะในขณะที่กรอบซิลิก้าป้องกันอยู่ไตรโก้เพื่อนของผมก็จะคอยลาดตระเวนและจัดการกินเชื้อราที่หลงเหลืออยู่จนเกลี้ยงการร่วมมือกันแบบนี้ทำให้สวนของเรากลายเป็นเขตปลอดเชื้อราตัวร้ายอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องพึ่งยาฆ่าแมลงราคาแพงเลยเคล็ดลับสำคัญคือเราต้องกรองน้ำสกัดให้สะอาดเสมอครับเพื่อไม่ให้เศษผงเล็กๆไปอุดตันหัวฉีดพ่นถ้าเรากรองอย่างประณีตด้วยผ้าละเอียดเกราะป้องกันดับเบิลโปรเทคชั่นของเราก็จะถูกพ่นออกไปได้อย่างทั่วถึงทุกตารางนิ้วของใบไม้เลยครับจำไว้นะครับเวลาที่ดีที่สุดในการฉีดพ่นคือช่วงเย็นที่แดดร่มลมตกการปฏิบัติงานยามเย็นจะช่วยให้กองทัพจุลินทรีย์ทำงานปกป้องต้นไม้ได้ยาวนานและมีประสิทธิภาพที่สุดตลอดทั้งคืนเย้ภารกิจสำเร็จตอนนี้สวนของเราก็ปลอดภัยลดต้นทุนและยั่งยืนด้วยพลังธรรมชาติน้องๆอย่าลืมลองไปแนะนำเทคนิค Double Protection ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะครับเพื่อโลกที่เขียวขจีและสุขภาพที่ดีของทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย

ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ Fat Go Greenปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

แอบส่งสัญญาณรักเธอได้ยินหรือเปล่าไปที่ดาวดวงนั้นเธอได้รับมันหรือไม่จะผ่านไปกี่ปีแสนไม่ว่านานเท่าไหร่

着个弯漆光影，随伴到天山来。

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: อุ่นใดๆ
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะสิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยาซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยาทุ่มสุดตัวจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยาทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะ
2: ธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้าน
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars ทิวรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: อินทรีย
1: ์ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปี Samsung Smart TV จอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนต์ทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน

0: แรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราชอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupalan
2: Manok Soccer Academy Chandrayus พาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปี Manok Soccer Academy Chandrayus Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโก้มานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599 หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
3: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

ายน้องเต้าหู้นะคะน้องเต้าหู้นมสดซุ่มฟังอยู่นานใช่ไหมตอนนี้ได้ทานข้าวแล้วมีเรี่ยวมีแรงทักทายกันมาแล้วนะคะน้องบอกว่าน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวในตลาดเทศบาลนะคะอร่อยมากตอนนี้เป็นลูกค้าประจำแล้วนะร้านโต๊ะแดงๆนะพี่นุ่มก็ไม่เคยไปเหมือนกันไม่รู้ร้านไหนอะไรยังไงนะคะน้องบอกอร่อยพิเศษนี่คือให้เยอะมากใช่ไหมพูดซะจนคนนั่งตรงนี้หิวเลยนะคะตอนนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยนะคะให้อภัยสักครั้งของโอบนิธินะคะเดี๋ยวพี่นุ่มเปิดให้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเคยสงสัยกันไหมว่าวัฒนธรรมของการบีบแตรรถของแต่ละประเทศเนี่ยนะคะมีความหมายยังไงบ้างประเทศไทยของเรานะคะแน่นอนค่ะนะคะเราจะไม่ค่อยบีบแตรกันเท่าไหร่นะเขาอาจจะถูกมองว่าหาเรื่องนะคะถึงแม้ว่าหลายๆพื้นที่จะรถติดนะคะแต่การบีบซ้ำโดยไม่จำเป็นเนี่ยมีลักษณะก้าวร้าวอาจจะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจก็มักจะใช้เสียงสั้นๆพอนะคะเพื่อให้รถคันหน้าเนี่ยนะคะเขาหลบให้หน่อยหรืออาจจะขอทางหรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคค่ะนะคะหรือที่หลายๆคนเจอบ่อยคือบีบแตรเวลาผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใช่ไหมเราก็จะบีบแตรอะไรอย่างนี้นะคะใช่ไหมคุณเป็นหรือเปล่านะแต่พี่นุ้มไม่บีบนะคะมันเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราไม่บีบไม่ได้แปลว่าไม่เคารพนะคะโอเคนะคะส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาว่าแตรมีไว้ใช้เมื่อจำเป็นจริงๆนะคะกฎหมายที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดให้ใช้แตรในจุดที่มีป้ายสั่งเช่นทางโค้งนะคะหรือว่าทางแยกที่มองไม่เห็นนะผู้คนเนี่ยนะคะนิยมหลีกเลี่ยงที่จะบีบแตรกันนะคะโดยที่ไม่จำเป็นนะการกดแตรเพื่อเร่งรถคันหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการเสียมารยาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่มีเหตุอะไรต้องระวังจริงๆเขาจะไม่บีบนะคะญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะที่อย่างอื่นก็มีนะคะมีที่อิตาลีบ้างเยอรมันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอันนั้นยังไม่อยากรู้เท่าเวียดนามกับอินเดียนะใช่ไหมเอามาดูเวียดนามค่ะเสียงแตรเนี่ยนะคะบีบไว้ประกาศว่าฉันอยู่นี่เอาจริงดิในเมืองที่มีรถจักรยานยนต์นะคะจำนวนมากอย่างฮานอยแล้วก็เมืองโฮจิมินห์เนี่ยเสียงแตรมักทำให้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือนะคะในการสื่อสารระหว่างรถเนาะผู้ขับขี่อาจจะบีบแตรสั้นๆก่อนแซงก่อนที่จะผ่านทางแยกนะคะหรือเมื่อเข้าใกล้รถคันอื่นเพื่อบ่งบอกตำแหน่งว่าฉันอยู่นี่นะฉันกำลังมานะอะไรเงี้ยเธออย่ามาประตักหน้าฉันนั้นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นนะคะจึงไม่จำเป็นที่จะต้องหมายถึงความโกรธทุกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามนะเวียดนามเขาก็มีกฎห้ามบีบแตรต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นนะคะคุณนะฮะส่วนอินเดียค่ะนะฮะแตรเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนตัวท่ามกลางจราจรนะฮะเราจะได้ยินเสียงแตรบ่อยสุดในประเทศอินเดียใช่ไหมคะการจราจรของเขาจะประเภทปะปนกันไปหมดเลยอ่ะนะฮะเสียงแตรจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศของบนถนนนะฮะมากกว่าความหมายที่ไม่พอใจอย่างไรก็ตามนะฮะเมืองหลายๆเมืองเนี่ยกำลังพยายามลดการบีบแตรเกินความจำเป็นนะคะโดยเฉพาะบริเวณใกล้โรงพยาบาลแล้วก็สถานศึกษาขณะที่เมืองไอซอลนะฮะก็ได้รับการกล่าวว่าเป็นตัวอย่างของเมืองที่การจราจรดำเนินไปได้โดยแทบไม่มีเสียงแตรนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่เท่านี้นะนะฮะที่อียิปต์เขาก็มีการบีบแตรเหมือนกันอเมริกาก็เหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะอัปเดตเท่าที่คุณอยากจะรู้เหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ ใช่ไหมถึงเหตุผลต่างๆนะฮะโอเคค่ะนะฮะตอนนี้13:22นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะพร้อมกับทางด้านของบ้านการกนกโปรแรงทะลุสายฝนนะคะสำหรับใครกำลังมองหาบ้านพร้อมอยู่แยกแม่กลอนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มค่ะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านนะคะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยอยากมีบ้านดีนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยปรึกษาแล้วก็ยื่นกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% เลยนะคะอย่าช้านะคะโปรโมชั่นนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ0900430888หรือ Facebook บ้านกันกนกเชียงรายบายกันกนก property ค่ะฝากทางด้านของเจริญนครการแว่นด้วยนะ
คะจัดโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ซื้อ1แถม1ทั้งกรอบแว่นแล้วก็เลนส์นะคะแถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์นะคุณเรียกได้ว่าให้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะแว่นตาแบรนด์ดังทั้ง New Balance Bolong Levi Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69สำหรับโปรโมชั่นนี้ค่ะที่เจริญนครการแว่นนะคะถนนธนาลัยนะคะที่นี่ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากฝรั่งเศสและตรวจวัดโดยนักทัศนมาตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิด0537119221สอบถามเลยค่ะรีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับทางด้านของสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์นะคะที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีซึ่งเรามีให้เลือกจุใจมากๆนะคะคุณใครมองหาทางตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาทางนี้เลยค่ะนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนทั้งมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพค่ะผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยนะคะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะ4แยกแม่กลอนค่ะนะคะเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 นไปจนถึง 18:00 น 0537747774นะคะฝากทางด้านของ Honda MIM Cars เชียงรายด้วยนะคะคุณเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ New City แล้วก็ Honda City Hatchback นะคะมาทางเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid EHEV สำหรับ New Honda City Grade Turbo S 569,000 บาท EHEV V 619,000 บาท EHEV SV 689,000 บาท EHEV RS 739,000 บาทส่วน Honda City Hatchback ตัวใหม่ Grade Turbo S 579,000 บาท EHEV 629,000 บาทนะคะแล้วก็ EHEV SV 699,000 บาท EHEV RS 749,000 บาทนะคะสำหรับในส่วนนี้ราคาพิเศษนี้เนี่ยนะคะถึงวันที่30กันยายน69นะคะเลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษเช่นดอกเบี้ยต่ำนะคะเริ่มต้นที่ 1.69% แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1เข้ามาทดลองขับได้ค่ะที่โชว์รูม Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยก4เซมูลข้างเซ็นทรัลบันดุแล้วก็แม่สายนะคะเข้ามาทดลองขับรับไปเลยนะคะของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda นะคะข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะ

0: พลงนี้จากปันนะคะคุณผู้ฟังขอแค่นี้ค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ตนะฮะแฟทไทยชาร์ตของเราด้วยก่อนหน้านั้นนะคะขี้แงนะฮะของฟร็อกซี่นะคะแล้วก็ให้อภัยสักครั้งแฟทรีเควสต์นะฮะคุณผู้ฟังขานะคะเขื่อนตะผ่านเซะในภูมิภาคสกายของเมียนมาเปิดประตูระบายน้ำโดยไม่แจ้งชุมชนท้ายเขื่อนล่วงหน้านะคะส่งผลทำให้มวลน้ำจากเขื่อนไหลทะลักท่วม200หมู่บ้านนะคะจนชาวบ้านเนี่ยนะคะเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20รายนะคะฝ่ายจัดการเขื่อนตะผ่านเซะนะคะให้เหตุผลว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะฝนตกหนักมากจนทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจนใกล้ถึงจุดวิกฤตเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยนะคะจึงจำเป็นต้องตัดสินใจที่จะปล่อยน้ำออกจากเขื่อนหลังจากไม่สามารถติดต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่มีอำนาจตัดสินใจได้โดยตรงเนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะคะคุณมวลน้ำเนี่ยนะคะได้หลากลงมาท่วมหมู่บ้านกว่า200แห่งทางตอนใต้ของเขื่อนตะพานเซะอย่างรวดเร็วค่ะมีพื้นที่8อำเภอนะคะที่ได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะคุณจากการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนนอกจากผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนแล้วยังมีชาวบ้านอีกหลายหมื่นรายที่ได้รับความเดือดร้อนหลายคนจะต้องกลายเป็นคนไร้บ้านนะคะล่าสุดทางการเมียนมาเนี่ยนะคะประกาศจะสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเร่งระบายน้ำที่ท่วมในพื้นที่ใต้เขื่อนลงสู่แม่น้ำมูและทะเลอันดามันนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศเมียนมาค่ะคุณติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้พบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ Honda MRM Cars เชียงรายศูนย์วิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอย่าลืมนะคะปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะในเรากำหนดไว้ประมาณทุกๆวันอาทิตย์เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะแฟต106รถโชว์ของเรานะคะทีมงานของเราจะไปแจกค่ะเพราะเราอยากแจกมาก รถโชว์นะคะคุณนะคะสำหรับใครที่ร่วมกิจกรรมนะคะก็จะได้ของรางวัลหรือว่าใครที่แค่เดินมาทักเรานะคะแฟต106นะคะก็รับไปเลยนะคะของรางวัลค่ะแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจกค่ะ

โอเคค่ะคุณคะนะคะวันนี้พี่นุ่มอยู่กับคุณถึงบ่ายสองนะตอนนี้ก็13:49แล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยนะเลือกเพลงเพราะๆดีๆหลากหลายแนวให้คุณได้ฟังกันนะคะที่ Fat 106หรือ Fat 106 Radio Thailand อย่าลืมกิจกรรมของเรานะคะคุณFat 106เชียงรายนะคะเราจัด Fat Road Show ตลาดแตกอยากแจกเจอเราที่ไหนเข้ามาทักด้วยนะจะได้ของรางวัล โอเคนะกติกาไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวเกมที่น้องๆทีมงานเนี่ยนะคะเตรียมไว้ให้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เล่นยากอะไรเลยนะคะยังไงก็ร่วมสนุกกันนะช่วงนี้ขอบคุณทางด้านของ Honda MIM Cars เชียงรายนะคะราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ New Honda City เกรด Turbo S ค่ะ 569,000 บาทเกรด EHEV V 619,000 บาทเกรด EHEV RS นะคะSV ก่อนนะคะคุณ EHEV SV 689,000 บาทแล้วก็เกรด EHEV RS 739,000 บาทอันนี้คือราคาของ New Honda City นะคะคุณส่วน New Honda City Hatchback สายแบกสายขนแต่ยังอยากขับเก๋งขอแนะนำนะคะเกรด Turbo S 579,000 บาทเกรด EHEV V 629,000 บาทเกรด EHEV SV 699,000 บาทเกรด EHEV RS 749,000 บาทค่ะราคาพิเศษนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะคุณเลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษเช่นดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 1.69% แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะเข้ามาทดลองขับก็รับไปเลยของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Honda ที่โชว์รูม Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลบันดุแล้วก็แม่สายนะคะข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์เลยค่ะ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars นะคะขอบคุณเจริญนครการแว่นนะคะอยากให้คุณได้ลองจังเลยสำหรับ Lens Progressive รุ่นใหม่ที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของดวงตา Warilux XR Series นะฮะสบายตาแถมยังยกระดับความชัดอะค่ะคุณโฟกัสได้แม่นยำลดความเคลื่อนไหวของค่าสายตาให้คำปรึกษาโดยนักทัศนมาตรพร้อมห้องตรวจระยะสายตาที่ได้มาตรฐานรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานนะนะคะและก็ตอนนี้เนี่ยนะคะตลอดเดือนสิงหาคมนี้จัดโปรโมชั่นซื้อแว่นตานะฮะซื้อ1แถม1ทั้งกรอบแว่นแล้วก็เลนส์นะคะคุณถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยให้มาแล้วนะคะรีบเลยค่ะของมีจำนวนจำกัดแว่นตาแบรนด์ดังทั้ง New Balance Bolong Levi Sri Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์นะคะถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันนะคะสำหรับทุกใบเสร็จนะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมค่ะแล้วก็มีนักทัศนมาตรนักทัศนมาตรอยู่ประจำทุกวันด้วยนะคะ0537111921นะคะขอบคุณสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีเรามีให้เลือกจุใจมากๆนะคะต่อรองราคาได้อีกต่างหากพบกับสินค้าโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนทั้งมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวค่ะพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นนะคะคุณมีพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายนะคะอนุมัติไวค่ะไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเลยค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยนะคะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็น053-774-774สอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะวันนี้พี่นุ่มไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกันช่วงบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เรปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz เชียงราย Happy Music Station

0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6 ติวสอบเข้าม.1 มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
3: เป็นไปนะปะอะโปแป
4: ะ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ชาอินทรีย
6: ์ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
8: ชามระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร
6: ์ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านอะไรเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
8: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
9: ไอออน
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรท

0: 100% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับ Platinum จาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wingโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษ Mirage Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันธ์สี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupalan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชแก้วหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
3: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษากรูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ
4: Fat Radio Thailand Fat 5 International Hits
5: Oh yeah

0: Fat Five International Hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

มาแล้วค่ะโปรปังๆสุดฉ่ำนะคะจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดค่ะโปรโมชั่นพิเศษมีราค Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบนะคะราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะรุ่นนี้และ Xpander 7ที่นั่งรถ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทไปเลยค่ะส่วน Triton Captia หน้าใหม่รุ่นนี้มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทนะคะส่วน Pajero Sport เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทค่ะกระแสเขาดีไม่มีตกนะคะสำหรับใครที่ได้สัมผัสและคุณจะรักและติดใจค่ะสามารถทดลองขับรับรถได้เลยนะคะที่โชว์รูมมิสุพลาน4แยกแม่ก่อนเชียงรายนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0894305599 LINE @mitsupalan ค่ะลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าโคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะ
1: Fat Radio ThailandSponsored by
0: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา089-430-5599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี094-691-5676พบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายศูนย์วิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตซูพลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนต์มาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ยูไม่ไหวยูไม่ไหวเฮ้ย

มาแล้วค่ะโปรปังๆสุดฉ่ำนะคะจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดค่ะโปรโมชั่นพิเศษมีราอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบนะคะราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะรุ่นนี้และ Xpander 7ที่นั่งรถ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทไปเลยค่ะส่วน Triton Captia หน้าใหม่รุ่นนี้มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทนะคะส่วน Pajero Sport เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทค่ะกระแสเขาดีไม่มีตกนะคะสำหรับใครที่ได้สัมผัสแล้วคุณจะรักและติดใจค่ะสามารถทดลองขับรับรถได้เลยนะคะที่โชว์รูมมิสุพลาน4แยกแม่ก่อนเชียงรายนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม089 430 5599 LINE @mitsupalan ค่ะถ้าลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคงหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณเบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0949915676
0: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซ่าโซดาสิง
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายวราธิ์ภูมิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิ์ภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงสิ้นสุดการรอคอย Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกับมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยะซูเปอร์มาร์เก็ตขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกค้าส่งกันไปเลยรอบนี้ธนพิริยะทุ่มสุดตัวจัดโปรแรมเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันแล้วที่ธนพิริยะทุกสาขาโปรโมชั่นเริ่ม30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้าน
3: อุ่นใดใด
1: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polo Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกโปรเพอร์ตี
4: ้ Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
5: ทุ ุวิยนอิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
6: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
7: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: แฟนซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร้
2: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8 นาฬิกาถึง 11

0: ไทยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062 823 7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
2: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
3: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ิสัยดีก็ขอให้บอกแต่ว่าดีเอ็มฉันโคตรจะแบดจะมีแปลกๆเข้ามาตลอดเพราะกูทำเพลงที่น่ารักก็มีดีเอ็มบอกกูก็จอกมาแช่งให้สวยมาท้าต่อยมวยล่าสุดก็มีนะคนที่ส่งรูปคู่รวยคุยคือมาทั้งหลับแม่งหน้าตัวจังหวะอย่างหนัวถ้ากลัวภาพพวกมึงไปขายแล้วมีคนซื้อโคตรรวยเอ้ยแปลกๆที่ส่งมาแต่ละทีสแกมก็มีคู่กรณีส่งหวยให้ฟรีส่งบุญมาให้ส่งบารมีจะส่งประสวดภาษาบาลีจะแฮกบัญชีอดีตที่2ที่3ที่4

โปรแรงทะลุสายฝนมาแล้วค่ะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะถ้าคุณอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืนเต็ม 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31 สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ
1: 094-691-5676 Fat Radio Thailand Sponsored by
0: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy เชียงรายยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซุปเปอร์ฮันด้า MRM คาร์สเชียงรายสุวิรุณชาไทยแอททิจูดคลินิกมิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ยูไม่ไหวยูไม่ไหวเฮ้ย

แรงทะลุสายฝนมาแล้วค่ะบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะถ้าคุณอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืนเต็ม 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายวราธิคงวิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
3: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมที่จะการบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
0: ่รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้
4: ทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโร่แบตลิเธียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร่350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้น Honda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5: ชาอินทรีย
6: ์ชาเขียว
5: ชามะลิ
7: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
6: ชาอูหลง
7: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
7: สมอูหลง
6: ชามิ้น
7: จิงเจอร์
6: ชาตะไคร
7: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลอง ธิสุวิรุณชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
6: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: นิว Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30 กันยายน 2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและนิว Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไรกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8:30 น.จนถึง6:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
9: อุ่นได้ได้
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1 แถม 1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31 สิงหาคม 69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420 กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะ

0: 10%ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupalanดร. คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็คเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ Honda MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยู
3: ธแฟร์ Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
4: Oh yeahNumber 5.
5: ไม่ชัวร์มีอยู่

0: Fat Five Time Music Hits List.
1: Music Station. คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะ Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกันไปเลยนะคะกับมหกรรมสินค้าลดราคาครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคลดราคาจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกและค้าส่งกันไปเลยนะคะรอบนี้ธนพิริยะทุ่มสุดตัวเลยค่ะจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันได้เลยที่ธนพิริยะทุกสาขาโปรโมชั่นนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะเพราะฉะนั้นนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านค่ะมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น ION V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม ION V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม ION เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV ไอออนเชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS ค่ะท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟทับเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณ
เบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ086-672-3363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ธนาพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนาพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส. 9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% พบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซุปเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตซูพันลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ยังไม่ไหวยังไม่ไหวเฮ้ย

0: าแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจค่ะคนไทยใช้เพียบรถยนต์ไฟฟ้าไอออนรถที่คนรุ่นใหม่เลือกใช้ไม่ต้องงอน้ำมันแพงๆอีกต่อไปเติมไฟบ้านขับไปไหนก็ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเทคโนโลยีล้ำสมัยขับขี่ปลอดภัยราคาเริ่มต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นขับได้จริงวิ่งได้ไกลคุ้มสุดๆเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะทันสมัยสุดกับไอออน UT ค่ะรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนคนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้ไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนสุดใหญ่ทันสมัยที่สุดส่วนรุ่น ION V สำหรับครอบครัวใหม่คนชอบขับรถไกลแนะนำรุ่นยอดนิยม ION V วิ่งไกล602กิโลเมตรภายในกว้างนั่งสบายเบาะนวดคู่หน้ามีตู้เย็นราคาเพียง 999,900 บาทพิเศษส่วนลดชาร์จไฟฟ้า2ปีมูลค่า 30,000 บาทฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งไปที่ ION EV เชียงราย4แยกแม่กลอนศูนย์ใหญ่ทันสมัยที่สุดกันนะคะจองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีค่ะสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะที่โชว์รูม ION เชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของรถไฟฟ้ากับเราวันนี้แล้วคุณจะรักไอออนเหมือนที่เรารักคุณสอบถามเลยนะคะ0614100666มีรถเก่านำมาแลกรถใหม่ได้นะคะ EV ION เชียงราย4แยกแม่กลอนค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะ Local Low Cost Comeback แล้วค่ะเตรียมตัวมาช็อปให้กระจายกันไปเลยนะคะกับมหกรรมสินค้าลดราคาครั้งยิ่งใหญ่จากธนพิริยะซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคลดราคาจัดหนักจัดเต็มลดสนั่นสะเทือนวงการค้าปลีกและค้าส่งกันไปเลยนะคะรอบนี้ธนพิริยะทุ่มสุดตัวเลยค่ะจัดโปรแรงเกินต้านให้คุณลูกค้ามาช็อปสุดคุ้มสบายกระเป๋าพร้อมกันได้เลยที่ธนพิริยะทุกสาขาโปรโมชั่นนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง12สิงหาคม69นี้เท่านั้นช้าหมดอดคุ้มนะเพราะฉะนั้นนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ธนพิริยะธนพิริยะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านค่ะ
1: ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ
0: ท้าพิสูจน์เห็นผลไวดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟภูผา999ค่ะเหนือกว่าด้วยแร่ธาตุ16ชนิดที่พืชต้องการค่ะแล้วก็เหนือกว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินแร่ภูเขาไฟภูผา999ไม่มีส่วนผสมของฟิลเลอร์หรือเคมีใช้กับเกษตรอินทรีย์ได้ดีค่ะใช้ได้กับสวนผลไม้ทุกชนิดสวนผักทุกชนิดนะคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยทำให้พืชผักมีรสชาติหวานกรอบผลไม้ก็รสชาติดีค่ะขยายขนาดน้ำหนักดีผิวสวยใช้ได้กับบ่อกุ้งบ่อปลาด้วยนะคะเพราะเขาจะไปช่วยปรับ pH ในดินและในน้ำค่ะแก้เชื้อราในดินแก้ปัญหาเชื้อราไฟท็อปเทอราและรวมไปถึงแก้ปัญหาโรคใบหงิกใบเหลืองใบไหม้รากเน่าคนเน่าฟื้นตัวเร็วจากน้ำท่วมป้องกันแมลงต่างๆป้องกันเพลี้ยไรหอยทากมดแมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขามีซิลิคอนสูงนะคะสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999หรือแร่ภูเขาไฟภูผา999ที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีจำหน่ายที่สังคมหลวงในหมู่บ้านก่อนรัฐซอย7ค่ะ0882587708สอบถามได้เลยนะคะที่ร้านจนดีเด่น5ก็มีนะคะแล้วก็สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ค่ะจากในเมืองข้ามสะพานก่อนถึงตลาดบ้านใหม่นะคะสอบถามโทร0537138858นะคะแล้วก็ที่อำเภอเชียงแสนค่ะที่บ้านเชียงแสนน้อยตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะใครที่อยู่โซนนู้นโทรเลยค่ะ0882587708เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ที่อำเภอแม่สายติดต่อคุณ
1: เบิ้มที่ร้านส้มตำสมคิดได้เลยนะคะ0866723363ค่ะเข้าไปเยี่ยมชมเพจ Facebook ได้เลยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแว่นอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโรเมตี้ตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมันตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณภาพของเลนส์ตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับ Visio Office 3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนส์แว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: อุ่นได้
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดขัดพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักยิมนิกหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6 ติวสอบเข้าม.1 มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
7: ไปไปนะโปะอะโปะ
3: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
8: ชาอินซี
9: ชาเขียว
8: ชามะลิ
9: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
8: ชาอูหลง
9: ที่กวนอิม
8: ชามะระ
9: สมอูหลง
8: ชามิ้น
9: จิงเจอร
8: ์ชาตะไคร
9: ้ชามะรุม
8: สุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่ศูนย์วิรุณชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะรู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
10: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
3: โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @missupanlan
11: Manop Soccer Academy Chandrayus พาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปี Manop Soccer Academy Chandrayus Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโก Manop ทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
12: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: ุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะสำหรับใครที่อยากจะพักผ่อนชวนคุณมาที่นี่เลยนะคะสิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะเช็คอินกับพี่สิงห์สีทองกันนะคะต้อนรับทุกคนทุกท่านทุกวันแบบไม่มีวันหยุดเลยค่ะมีใครชอบให้อาหารปลากันบ้างไหมคะแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะทะเลสาบบ่อหงพบกับความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นสายน้ำภูเขาและเหล่าฝูงหงฝูงปลาสบายตาสบายใจสุดๆเลยล่ะค่ะสามารถมานั่งพักผ่อนถ่ายรูปให้อาหารปลาดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้อีกด้วยนะคะเที่ยวสิงห์ปาร์คกับรถฟาร์มทัวร์เที่ยวชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบสบายชิลๆเลยค่ะค่าบริการท่านละ150บาทเด็กสูงไม่เกิน110เซน50บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 8:30 นนะคะรถเที่ยวแรกออก 9:00 นค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลา 15:30 นเที่ยวสุดท้ายคือ 16:00 นนะคะปรับเป็นระบบรอบไม่มีบริการจองล่วงหน้าค่ะระบบชัตเทิลบัสหมายถึงนักท่องเที่ยวไม่ต้องไปกลับกับรถคันเดิมเพราะมีรถวนรับทุก15นาทีอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมสนุกๆ กันนะคะขับรถ ATV เที่ยวชมสไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงค่ะรถ ATV อัตราค่าบริการดังนี้ค่ะรอบ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที 1,500 บาทค่ะรอบละ15นาที500บาทรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาที 1,500 บาทผู้ขับขี่อายุ15ปีขึ้นไปและต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นถึง 18:00 นสอบถามได้เลยค่ะที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ084-354-1196ค่ะ
1: คุณคิดว่าชีวิตคนเราจะซ่าได้ถึงเมื่อไหร่

0: ทุกหยดซ่าสดาสิง
1: ใครเป็นทาสรักมัทฉะต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะ Ice Magic Cafe สิงปาร์คเชียงรายค่ะคาเฟ่จิ๋วน่ารักที่พร้อมเสิร์ฟทุกวันเลยค่ะไอศกรีมมัทฉะซอฟต์เสิร์ฟคือ number 1เลยนะคะความสดชื่นนุ่มละมุนของไอศกรีมและชาเขียวแบบเข้มข้นไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีมัทฉะวากาชิไอศกรีมเครื่องแน่นสไตล์ญี่ปุ่นมีทั้งวาราบิโมจิดังโงะถั่วแดงอร่อยมากค่ะและมัทฉะโคโคนัทดื่มด่ำความสดชื่นของชาเขียวระดับพรีเมียมและน้ำมะพร้าวชื่นใจดับร้อนดีสุดๆเลยล่ะค่ะและยังมีไอศกรีมหลากหลายรสชาติที่อยากให้คุณมาลองนะคะทั้งเสาวรสชาไทยสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและนอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มสารพัดเมนูเลือกไม่ถูกเลยค่ะซัมเมอร์นี้แวะมาเติมความหวานสดชื่นไปด้วยกันนะคะที่ Ice Magic Cafe บริเวณหน้าไร่สิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะ

0: สำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดอร่อยๆที่เชียงรายขอแนะนำเลยนะคะที่บ้านเฮาพิซซูเรียเลยค่ะใครชอบเมนูพิซซ่าพาสต้าสลัดสเต็กต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะบ้านเฮาพิซซูเรียสิงห์ปาร์คเชียงรายดื่มด่ำกับความอร่อยจากเชฟที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูถูกใจแน่นอนค่ะบ้านเฮาพิซซูเรียจันทร์ถึงพฤหัสเปิด10โมงถึง2ทุ่มนะคะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด10โมงถึง3ทุ่มค่ะโทร065-924-0485ค่ะ
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
0: ร้านอาหารภูพิรมสิงห์ปาร์คเชียงรายที่สุดของความภาคภูมิใจกับการได้รับรางวัลร้านอาหารดีเด่นระดับ2ดาวไทยซีเล็ก2568จากกระทรวงพาณิชย์หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมร่วมผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกโดยร้านที่จะได้รับเลือกไทยซีเล็กจะต้องผ่านการรักษามาตรฐานทางด้านรสชาติวัตถุดิบสุขอนามัยการให้บริการรวมถึงบรรยากาศในร้านอีกด้วยนะคะซึ่งร้านอาหารภูพิรมเชื่อว่าอาหารดีเริ่มจากความตั้งใจที่ดีค่ะไม่เพียงแต่วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุดเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการดูแลลูกค้าทุกท่านด้วยรอยยิ้มความตั้งใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดค่ะตั้งแต่จานแรกจนถึงคำสุดท้ายเพราะทุกมื้อคือประสบการณ์ที่เราตั้งใจมอบให้ผู้มาเยือนอย่างดีที่สุดค่ะนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้มาเยือนสิงห์ปาร์คเชียงรายอย่าลืมแวะมาดื่มด่ำบรรยากาศไร่ชาเขียวขจีวิวภูเขาพร้อมรับประทานเมนูเหนือรสเลิศที่ผสานเทคนิคครัวไทยร่วมสมัยจากวัตถุดิบสดใหม่และได้มาตรฐานทั้งจากไร่ของสิงห์ปาร์คและเกษตรกรพื้นที่สูงอาหารทุกจานสะท้อนถึงเรื่องราวของล้านนาและอาหารท้องถิ่นได้อย่างลงตัวท่ามกลางบริการอันแสนอบอุ่นที่พร้อมต้อนรับทุกท่านค่ะร้านอาหารภูพิรมสิงห์ปาร์คเชียงราย0915760371เปิดให้บริการทุกวัน 11:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะยินดีกับสิงห์ปาร์คเชียงรายผู้ผลิตชาคุณภาพของประเทศไทยจากแหล่งเพาะปลูกจังหวัดน่านและเชียงรายคว้า2รางวัลใหญ่จากเวทีประกวดชาระดับโลกค่ะ The Lefills International Tea Award 2025จากประเทศอังกฤษ Miss Teak ชาเขียวอัสสัมน่านคว้ารางวัล Gold Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในหมวด New Region หรือแหล่งเพาะปลูกใหม่ที่คนทั่วโลกยังไม่รู้จักด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์และภูมิอากาศเฉพาะตัวของป่าน่านโดยใช้กระบวนการคัดเลือกใบชาด้วยมือ 100% เพื่อให้ได้ใบชาที่สมบูรณ์ที่สุดผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันจนได้คาแรคเตอร์ที่มีกลิ่นหอมละมุนโทนดอกไม้ป่าซึ่งเป็นกลิ่นอายจากธรรมชาติแท้ๆของพื้นที่ป่าเพาะปลูกค่ะชาเขียวอัสสัมน่านเกรดยอดได้รับรางวัล Highly Commended โดดเด่นด้วยศิลปะการทำชาแบบหัตถศิลป์ที่เน้นความพิถีพิถันโดยเลือกใช้ชาเขียวเก็บเฉพาะส่วนยอดซึ่งเป็นส่วนที่ให้คุณภาพและรสชาติที่ดีที่สุดของใบชาผสานกับเทคโนโลยีการคั่วเฉพาะตัวที่ต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิเวลาและความชื้นอย่างแม่นยำจนเกิดเป็นเทสโนตรสชาติพิเศษในโทนผลไม้สุกให้สัมผัสหอมหวานดื่มง่ายและชุ่มคอนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของชาที่ทำให้เราได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดชาระดับนานาชาติในครั้งนี้ค่ะ
2: เลือกสิ่งที่ใช้ให้ตัวเองเลือกน้ำดื่มสิง

0: ท้าให้ลองค่ะกับบักกี้คาร์รถออฟโรดขนาดเล็กโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์สไตล์แอดเวนเจอร์ลุยได้ทั้งบนทางและนอกทางรถบักกี้มีโครงสร้างที่ใหญ่เปิดโล่งล้อใหญ่แล้วก็มีระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงทำให้เหมาะสำหรับการผจญภัยบนเนินทรายชายหาดหรือจะเป็นเส้นทางขรุขระได้สบายๆเลยค่ะใครอยากจะลองมาลุยแวะมาได้เลยนะคะบักกี้เอ4คนต่อ1คันต่อ15นาที 1,250 บาทค่ะบักกี้บี4คนต่อ1คันต่อ45นาที 3,500 บาทค่ะผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะคะยังไงก็สอบถามได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 18:00 น.สอบถามได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ
1: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
2: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
1: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
0: แอร์เพลนเล็กแอนด์คาโก้ริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มและชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันค่ะและใครที่ชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแอร์เพลนเล็กเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงสามทุ่มค่ะส่วนคาโก้เปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามไปจนถึงสามทุ่มค่ะเที่ยวชมไร่แบบไม่ซ้ำใครต้องอีสกูเตอร์เลยนะคะเที่ยวสนุกได้รูปสวยๆเก๋ๆทำคอนเทนต์แบบชาวเจนซีจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะอีสกูเตอร์ราคาเช่า300บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 18:00 น.สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงนะคะ0843541196ค่ะและฝากทางด้านของคลาสสิกคาร์ด้วยนะคะขับรถคลาสสิกคาร์ชมพระอาทิตย์ตกสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นที่สิงห์ปาร์คเชียงรายบอกเลยว่าฟินสุดๆค่ะความงดงามของธรรมชาติในช่วงซัมเมอร์สวยไม่แพ้ฤดูกาลไหนๆเลยนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันตลอด365วันเลยค่ะแวะมาเดินเล่นถ่ายรูปปั่นจักรยานนั่งคาเฟ่หรือทานอาหารอร่อยๆทำได้ครบในทริปเดียวแน่นอนค่ะขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Ladies and gentlemen, welcome to FAT106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT106 Radio Thailand. เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโซนประสาทในทุกแนว

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบายใจ

0: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร094-691-5676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
1: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตร Fun Kids Course หลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
2: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642
3: ชาอินซี
4: ชาเขียว
3: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
5: ชามะระ
3: สมอูหลง
4: ชามิ้น
3: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่ @ สุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: นิว Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและนิว Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
7: มานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมีเชียงรายูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebook Facebook มานพ Soccer Academy Chiang Rai Youth สอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพ Soccer Academy Chiang Rai Youth
3: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
4: ไอออน
3: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
3: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุขลานสี่แยกแม่กลอน

0: 094-999-4491 และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนต์มาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: เชียงราย Hit Music Station
3: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: That Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังแซดเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแซด93เชียงรายแซดเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491
2: ช่างยาชวนเล่นดอมเกม

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: ทำไมล้างรถแล้วฝนต้องตกทำไมล้างรถแล้วฝนต้องตกทำไมล้างแล้วฝนตก
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายวราคีภูมิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราธิภูมิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ061-410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
3: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจ
2: สบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: อุ่นใดๆ
5: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
6: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รับหรือเปล่าจ๊ะ 6ตลาดแตก
7: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟด106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟด106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคโปร์ชันสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตสุพลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
8: เชียงราย Hit Music Station
9: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat

0: Fat 5 Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์พืชการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้อยยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือเพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กอินทรีศักดิ์ผลวิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงราย
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: อุ่นใดใด
5: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดิน

0: โอไทยแลนด์สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้าเอ็มอาร์เอ็มคาสเชียงรายสุวิรุณชาไทยแอตติจูดคลินิกมิสุพันลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
1: เชียงราย Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: ไม่ชัวร์มีอยู่

0: Fat Five Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0964915676
2: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close

0: That Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
3: ทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิกส์แฟร์แห่งปีซัมซุงสมาร์ททีวีจอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
4: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
5: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้สึกสบาย

0: เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซุปเปอร์ฮันด้า MRI

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946916676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินไรยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินไรยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินไรยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินไรยูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
3: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซุปเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: เชียงราย Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังแฟตRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

Touch Every Move ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ Fact 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโซนประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: Fat Five International Hits.
1: Right here, music station.